0: be popping with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: Li Chang, Chang Chang. Ayo. วันนี้พี่จะได้ใส่ของแม่นะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดทีละนิดเด็กกันนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะแล้วก็จ้าพี่จะได้ใส่เด็กโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนเราใช้ยันในไทยเดียน不内蛮寒呀天晴呀